จะมีรางละเกดิกิรวมกาคิปะเลสหนึ่งรีสีรมันดาตายเดียนไปผู้เลียนกามีดโปดิเซียนสติงเกียนดิถึงอาละมันวิบาวัตตันไงวันกิบรางดิลบัวปะดังกาดาดาตายดิวอามายตวันพสายดาตายอารีมีนวาบุกายนามัยเบรียนกันเด็กุมาอาศินาปังดูลังใหญ่บอกกุมังสัตว์บัตังแตงแตงยากุลาสปิดนวลบักยังแม่กามีนปานเดียวเลียงบิลวนบิเปลียงราวันสิกันเตียงตรวสกันงรีพัสสารสิรมันคุณตรวลมาลามสินตรีปตังเกาเบจลายลำปางปังไอคุสริตวายบิกาได้กาได้งิรำไปตาตายตานาบิริรันบิกุโลนงามุงโออคุมาญเดอุรังอินโอบิตโกลงาน